0: 妹来，姐妹来，阿哥妹来。
1: 她们是十姐弟中的六姐妹，有三位姐妹终身未婚，到今天还一起住在这间父亲创立的餐馆里。泰国春武里府，这里是泰国东部最大的华人社区。
2: 巴迪卡，
3: 巴迪卡。
1: 当地华人大都是潮汕后代，在这里官方认定的府菜是一道潮汕菜海里可鱼。
4: Hello，
0: 你好，
2: 是娃娃，娃娃เป็นคนที่7ค่ะและพี่น้อง10คนเดี๋ยวค่อยพาไปรู้จักวันหลังนะคะ
1: 七姐有六个姐妹三个兄弟，大姐已经去世，他们十姐弟就是在这个店里出生长大的。
2: 唱蛮蛮胖的，有那个
1: 海里可鱼是十姐弟家的招牌菜。
2: 对，
1: 三姐林秀珠是姐弟里唯一会做可鱼的。
2: 好了，腌腌来，腌来水水来，啊水水来，提纲了。他们做来提纲了，他们ออก TV เมืองจีน。คิดแบบนี้แล้วริมยงแห่งอ่ะชุบเมียเนี่ยเจียวไข่ต่อตาปลาปลาต่อส่วนเท้าไปปักเตี้ยเลยขอเตี้ยเลยเขียนอะไรบ่อยหล่อไข่เฮ้อตาไข่อ่ะปล่อยกับปุ้ยพุ้ยชวนเจียนำเจีย
1: 加入卤鸭汤作为汤底。
2: ถ้าบ่อเหลาอักให้ถึงเลยต้มบ่อยเจี๊ยบ่อยพังแปะจุ้ยอย่างเงี้ยไปต้มอย่างเงี้ยหมอเจี๊ย
1: 再加入大量凤梨
2: เพื่อกระปุกกระจุ้ยหล่อหวังไรหล่อไรปุกไอ้หนับ
1: 凤梨不仅软化了鱼骨，也增加了酸甜口感，更符合泰国当地人的口味。
2: บ่อปุกต้มหนับหนับต้มตายิ
1: 可在潮汕话里是细火慢熬的意思。过去为了不浪费食材，特别在拜神祭祖的时节，贡品太多吃不完，可就是最好的处理方式。锅里的肉菜从大年初一熬到元宵，越可越香，这几乎是所有潮汕人对可菜最深的记忆。今天可成了潮汕美食的重要烹饪方式，可菜可肉可鱼，无所不熬。经过三天熬煮，三姐的可鱼彻底入味，鱼骨也已经彻底软烂。
2: 阿公不会打不好，毛姐的呀，很好，很好吃，
5: 仅此一家。
2: 是的，很好吃。
1: 林荣兴这个招牌，这道海里可鱼。养活了三姐十个姐妹兄弟。
2: 姐จับไก่อ่ะ我爸爸妈妈姐จับไก่หนู姐เก็บปัง แล้วก็爸爸妈妈เก็บปังหน่อปังบ่อจี
1: 现在林荣兴这个店，三姐和二姐六妹仍然住在这里，七妹回来也会跟姐姐们一起住。三姐的弟弟妹妹最开始都没有在店里帮忙，因为三姐让他们有了更好的选择。
2: เพราะว่าอาปาเขาก็บอกว่าเป็นผู้หญิงไม่ต้องเรียนเยอะให้มาช่วยทำงานจ้าจ้าโบแม่งทักแล้วเดี๋ยวก็กลับภูมิคือแล้วบอกต่อแล้วไอ้ทักโจนี่เป็นทักปาปาดุมาก
6: ไม่เลี้ยวแฉะแฉะปวด
2: เกียร์เลี้ยวปลาปลาแหละมองเนี้ยไม่อุเชียน
7: แต่นี่เขาบอกไม่เป็นไรเขาทำเองให้น้องๆอ่ะไปเรียน

0: บักถอยกูสิแล้วกูจับนี่แล้วต้องขังกูบอกคือโทษ
1: คนที่สองกับคนที่สามเนี่ยก็เสียสละคือถ้าเขาไม่ออกมาขายของหรืออะไรแต่อะไรเงี้ยไม่ช่วยเหลืองานที่บ้านอะไรเงี้ยพวกน้องๆก็ไม่ได้เรียนหนังสือ
0: ตีไม่
2: 60年前当时只有10岁的三姐和13岁的二姐，还有后来去世了的大姐，决定放弃学业。
0: 一、二、三，做工课啊，写字和阿弟个阿妹啊，佮读书，吃囊，
3: 快学，我们叫快学，对吧？快学。
1: ตั้งแต่คนที่4ขึ้นไปก็เรียนจบปริญญาหมดทุกคน。
0: หัวหี้แหละ，หัวหี้。阿弟阿妹咪该啊，我都好读书，然后欢喜，该大学的。
2: 虽然很早就辍学，但三姐至今还保存着自己的最后一本课本。
0: 我60年了，
1: 我练ภาษาจีนนะ，练เก่งด้วย。ครั้งหนึ่งที่เขาไปเมืองจีนกันเขาเจอคนจีนแล้วเขาก็พูดนิดนึงเขาก็ดีใจแล้วไม่มีใครพูดได้เลยแล้วเขาพูดได้ว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเยอะไง
0: อุสีกังเลยแหละถ้อยการปีทักจูซุยเพื่อเปลี่ยนจูซุยเพื่อเปลี่ยนกันเน่าเดี๋ยวเสี่ยงสิ้น
1: ชีไลจูชุดช็อกวิดเดอร์ฟอร์เรนเนอร์
0: ต่อยอีกต่อยยี้อ่ะ
4: ถ้าทักจริงว่าต่อยอีกต่อยยี้
0: อันนี้แจ้เคียง
5: เจ้าสาว
0: ใครเลยฉันใช่โอ้ยฉันใช่อีเคียงว่าบ่อยช่าถึงดีอ่ะเนี่ยว่าใครชื่อบ่อเอก
4: ชื่อบ่อละ
0: บ่อละ
4: เน
0: ี่ยดีเจ้อ่ะไม่แข็งแรงไม่มีคนทำอ่ะต้องเป็นคนทำเอาหมวยอาตีก็คือถัดจือเลี้ยว
2: 三姐从妈妈那里接替了最出众的煮炒工作。三姐也是10个姐弟中唯一一个没有离开过这个店的人。二姐是出嫁后回来店里当老板。六妹和九妹读完大学，在外工作过10几年后，才回来店里帮忙。七妹有自己的事业，三姐就这样一个人在厨房忙碌了一辈子。
1: 我写สละแต่ก่อนนี้ก็สวยมากนะ165
4: หลังอ่ะหลังก็เป็นแบบนี้เนี่ยหลังก็งออย่างนี้เนี่ยสูงกว่าเราอีก
1: ได้ต้องเจ๊ได้
0: แม่เสียดายทำงานเลี้ยงน้องไม่เมยตีเตี่ยไม่เมยตีเตี่ยจับไก
1: ่อย่างนี้ไม่สวยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่สบายเขาเป็นเกี่ยวกับระบบปอดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารเขาไม่ดีไง
4: คิดว่าเดี๋ยวเขาไม่อยู่แล้วเขาจะขึ้นสวรรค์ไปเป็นอันเนี้ย
0: เป็นนางฟ้านางฟ้า
4: จะเป็นอันเนี้ยขึ้นสวรรค์
0: นางฟ้า
4: ทุกคน
2: สาม姐也一辈子都没有成家
0: กะจีใหม่เดี๋ยวอูเกี้ยอูอังไม่ไกลก็ไอ้หมดไม่ไกลก็โอ้เดี๋ยวเราเลยฉีอังฉีเกี้ยเขียตีไรอูตีไรก็อังเขียเลี้ยวเกี้ยเขียเลี้ยวกากีบอเองกาที่ตัวเจ็กนั่งอ่ะขอซี่เราม
1: ีคนมาขอนะแต่เขาไม่ไปแต่เขาก็ไม่ไปเขาจะเลี้ยงน้อง
6: คนจ
1: ี
6: น
1: ถ้าเขาไปแล้วใครจะน้องก็ไม่ได้เรียน
0: บอคือเอาหัวฮี่ตอนเดือนหลังเสียหู

0: เดี๋ยวคือแล้วบอกนั่งเลยเสียหูบอกนั่งเลยเสียหูอ่ะเข้าแปะหนามาตามโคเดี๋ยวจัดไก่อยู่บ่อจีเฮ้ยเขียวเสียบ่อจีสงสารเขาเลยต้องมาช่วยเขา
1: 因为三姐的托举，让四妹成了建筑工程师，让五弟做了老师，也让七妹几乎环游了全世界。
0: 泰国每国咪个个剃头了了了。
2: 上海、北京、广州，然后 New Zealand、India、Croatia、Europe、马来西亚、新加坡呢，คือเขาให้โอกาสเรามากกว่าคือเขาให้โอกาสก็คือให้เวลาเราไปแต่เที่ยวอ่ะเบื่อแล้วเราเที่ยวมาทั้งชีวิตแล้ว
0: ดีจอยเสียหนึ่งห้างอ่ะใกล้ใกล้อ่ะไอตัวจิกนั่งอ่ะตัวจิกนั่งบอกอังบอกเกี้ย
1: 七妹六妹也和三姐一样
3: นี่ก็ไม่ได้แต่ง
1: 选择了一辈子没有结婚
2: เหมือนเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีค่ะมันจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องทำไมต้องมีแฟนตรงมาตรงมา
4: อยู่กันอย่างเงี้ยมีความสุขมากกว่า
0: เกมมวยจ่อยฮ่อเลย
5: ตัวเจ๊งนังอ่ะไม่รู้จะไปพึ่งใคร
0: กล้วยนี้ไม่ใกล้อะไรเดี๋ยวปึ่งหมูจับนั่งดีจับนั่งเช็งแม่งอ่ะเช็งแม่งอะไรเก่าอ่ะเกียร์ซุงอ่ะยีซาจับไก่อ่ะ
2: every day she quickly cook cook cook cook cook cook cook เข้าหลายหลายหลายชื่อฟันชื่อฟัน
0: เธอไอ้เธอ
5: รักไหม
0: ดีใจที่น้องรักกันเนอะที่น้องรักกันก็ดีใจ
2: เคยถามเขาให้เขาพักเขาไม่ยอมเขาไม่ยอม
0: ยกออกมาก็ตั้งใจรับบอกแล้วไม่ต้องต่อ
2: แต่เขาเป็นอะไรเขาไม่ยอมบอกเขาบอกกูจะทำจนตายแหละจนกว่าทำจนทำไม่ไหวไม่รู้จะทำไงเนาะ
6: ไม่เหลืออะไรเลยพอดีวันนี้ก็ขายวันสุดท้ายอะค่ะ
7: จะเปิดทีนึงก็อีกเดือนนึงอะ
1: 可能是命运的安排。林荣兴这个店，十姐弟出生的地方。我们拍摄的时候，房主将房子卖给了医院。三姐离开了她守护了一辈子的家，她也被迫退休了。
8: ของพี่ก็จะเป็นรุ่นหลานละ。
1: 现在，林荣兴新的店铺慢慢交给了二姐的女儿。
8: แกก็จะเป็นคอยบอกคอยทำอะไรเงี้ยจนแบบรสชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกัน。
9: ทำไมร้านทำใหม่หรือไง？
10: ไม่ค่ะ。
9: ไม่ค่ะ。
11: Very good, very good. You must come and try.
12: 好姐，好姐。
11: 林永恒。
0: แค่นี้กูไม่เข้าไปกูแค่นี้ไม่เข้า

0: อันนี้อาซาเจอาซาเจ
1: เราก็คิดว่าเป็นบ้านเราเราก็ลืมไปเลยว่าเราเช่าเขาเพราะเราอยู่นานมากไงอ
2: ยู่มาตั้งแต่เกิด
1: ทุกคนก็เกิดทุกคนก็เกิดที่นี่หมดไงถ้าคิดว่าเป็นบ้านเราลืมไปว่าอ้าวตายแล้วเราเช่าเขาไม่หว่า

0: 泰国春武里府是一个海边城市。
1: Happy！
0: 三姐很喜欢海，但她跟我们说，她已经几十年没来过海边了。三姐现在就是在新家给姐妹们做饭。
1: 哎呀，见他就知道คนนี้ชอบอันนี้คนนี้ชอบอันนี้แล้วทำกินพอทุกคนกินเขาก็นั่งมองยิ้มยิ้มเขาก็ไม่กินเขาอยากเห็นน้องๆอ่ะทุกคนได้กินทุกคนอยู่ดีทุกคนมีความสุขเขาบอกว่าเขามีความสุข
2: แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่า
1: หัวใจทำมือ
2: หัวใจอย่างไรหัวใจ
1: ทำมืออย่าง
2: นี้เนี่ยเนี่ย
0: 姐妹们在的地方，就是三姐心安的归处。她拥抱着她的全世界，她为之骄傲的一辈子。
1: 老姐，老姐，老姐。